أنا كجا يوسف ديجا بيسا كيالي ديه كابيجا مارو لتيسا بيغو تنشن نيا سوطارا مارو بيانشي چابو حفو أنا كان بي دوكا كان بي سيجن لوني ريا ويندان ريكا مارو بيدوري أجن هسا ديجا yoga ka sanji ko khu khan nai ba mishu nai le kai nai le atat phi pi khai ya la ga ru pi tu le oi lu pi pi ta su ko pi nan jo rui ko phyat pi se ye sa tai pa sin lwe ni cha ti tu ka kwe pdf ka ga ru pi tu le เมื่อเที่ยงกูเยเยเยสั่นจริงอัตตะฤปี้ขึ้นแล้วเนี่ยมีเรียนปี้ดูฤกะงารุอีกุมมันมาฤงารุเนี่ยตวยฤงารุเนี่ยหนูๆฤงารุเนี่ยโตมาตวยไม่เองเนี่ยโตมาสะท้อนตาละกูเปลี่ยนจริงฉะอสงที่ใต้เมอสงที่ตรงนั้นอสงที่ตรงข้างจ้ะตะนี้มีเรียนฤกะเลยค่ะ ငါတို့ကတရားနဲ့တရားဖတ်ပြီးမှုကြတယ်။ငါတို့ကတရားချစ်တဲ့ချစ်တာပဲ။ငါတို့ရှိစတူတူစတုံးလာကြ။ငါတို့အမှန်တရားကိုပြကြ။ငါတို့ကလုံးဝမဖြစ်ဘူး။အရှိရောပေါ့။အောင်ရမယ်။

0: တကယ်ကောင်းငါမှသူ့ဦးတံမကြားရလို့တိုင်းပြည်လေးများခဏတစ်ဖြုတ်အေဂျင်မလာမှတ်တယ်သွားတာပဲသူ့လိုခွေးကလူကိုပြန်ပေးရဆွဲလို့နိုင်ငံခြားထွက်ကြမှန်းသိရတယ်ပြည်တွင်းမှာမီးပြက်ရေပြက်အလုတ်ပြက်အကင်ပြက်ဆက်ယုံပြက်ယင်းဒီမြုံနှံသူတွေအရှိုးရှိုးပြန်ထွက်လို့လုံးစရာမရှိမှန်းသိရတယ်လေယာဆုံးဆက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်သမျှမီးရှို့ဖြက်စီးလို့ဘုံကျဲနေလို့ဒရုန်းဝဲနေလို့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်နေလို့စစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ဘာမှစိုက်ပျိုးမရမှန်းသိနေရတဲ့ကြွယ်နွားဝက်ကျက်အကုန်လိုက်သက်နေလို့ဘာမှမွေးမရတာမှန်းသိရတဲ့ဒီလိုကြီးတန်ရှည်ဆွဲဥနေတော့အကုန်နာပေးစင်ရော
1: အယောဒီမှာ
0: မာလာကလူငယ်တွေပြပထွက်ခွာနေတာဟာအလောက်ကန်မရှိလို့တဲ့မရှိအောင်လှုပ်ထားတာကသူလောကလာစာမြင်းနဲ့အလောက်ကင်ကောင်းမရလို့တဲ့လိုင်းသားရတရုတ်ဆက်ယုံတွေစီကလောကလာစာတိုးတောင်းရင်တော့အလောက်ရှင်တရုတ်နဲ့ပေါင်းအုပ်ရိုက်နှံ့အလောက်သမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချနေတဲ့ကောင်ကအဒီပေါကြီးဥလာအခြေခံပညာအဆင့်မပြီးဆုံးတဲ့လူငယ်တွေကပြည်ပကိုရရအလောက်နဲ့သွားတာတဲ
2: ့ What
0: ကြောင်ဘုံကျဲဇရာဆီယာမတွေလိုက်ဒုက္ခပေးလို့ဖြစ်တာလေသူခွေးကျင်ခွေးကြံတွေဆိုတော့အကြောင်းရင်းကိုတေးချာသိတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံเจ้าကိုရကြတော့နိုင်ငံเจ้าကိုလှုပ်သားရောင်းစားထားတာတွေကလည်းအများကြီး။အဲလိုလှုပ်ထားတဲ့ကောင်ကအခုဓာရီဘာလို့ရှောက်ဦးနေလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူး။စင်မှုထန်းဆွဲထားတဲ့သူတွေနှစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုတော့ထွက်ခွင့်ပေးရမယ်။နိုင်ငံเจ้าသွားဖို့လေအသာတကြီးလှုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးပေးထားတဲ့ဂရုရှိတယ်။အဲ့ဒါဖျက်ချင်လို့ခွေးကျင်ခွေးကြံကြံတာလေ။သူဆွဲသွင်းထားတဲ့တဲကအခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့်ကနေကျောင်းထွက်ထားတဲ့လူငယ်တွေအခြေခံပညာအထက်တန်းမပြီးဆုံးသူတွေဆယ်တန်းမအောင်သူတွေကိုတခါတည်းစိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးမြူရေးကျောင်းကိုတန်းပို့ပြီးဆက်ခိုင်းစားဖို့ကြံတာတ िश ူးငှပြောစိုက်ခိုင်းပြီးနွားမွေးမှာပေါ့အောင်ပြီးသားတွေကိုတော့ထွက်ခွင့်မပေးပဲယာရုတိုးပေးပြီးမသိမချင်းစစ်ဆက်တိုက်ခိုင်းမယ်လीအဲလိုမှမဟုတ်စိတ်ချရသူဆိုအရာရှိသင်တန်းဘိုးသင်တန်းပို့မယ်လीပြည်သူအသာစားကြလို့ဒီဥဒံပေးတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံရွာထဲမှာအေဒီ2026သမုဒ္ဒိတချင်းကိုလှိုက်လှိုက်လဲလဲစိုးနေတဲ့တီကောင်တကောင်ပေါ့ကြောက်ခက်ကြေးခက်တန်ခက်တွေကိုဖြတ်တန်းလာခဲ့တယ်လောကရဲ့ဘယ်အရက်မှာတင့်ကြောနံပါတ်ဟာဘလောက်လဲပန်းလို့မှွင်းမြပြီးစန်းလို့စီးကြနေတဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ချစ်သူတွေနဲ့အတူလေကလေးကိုလှော်ပြီးဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းတော်သည့်တချင်းလေးစိုးခြင်းသေးတယ်မဟုတ်လားခဲရဲ့ရောက်နေတဲ့တောနှက်ခက်တစ်ကြဝန်ဆင်တတဝါစုံလင်ဘောရဲ့စူးနဲ့ရံဆွယ်ရှိရဲ့လာပါချစ်သူကြောချင်းကတ်ဓာချင်းထက်လို့အဲ့ဒီအရက်ကိုပဲဖျက်ကြရအောင်ခိုင်ညို
3: โอเคมอมซินสกอนลาสเนี่ยประมาณไปแม้ก็อยู่ไว้โดยแคนคีคอสเมติกไรกอนไลฟ์สไตล์ตลอดตัวคันกระจับฟัน MCTM ตัวก้าวมอยากิลาให้สตางค์ตัวจีกันเนี่ยควันพุทธับแลนไนรุนปรายประมาณจุดจอ PDF ไม้ปุบิยุกันจอกระดอนไนรุนปรายบอกเกมเอ็นเอาซะสื่อจีไม้ประมาณจุดจอปุบิยุกันจอนเมืองปุบิยุกันจอกระตับแต่ตับแลนมันปุบิสุกซากไม้ปุบิยุไนกุดะกุจีกระดอบอกเกมเอ็นปุบิยุให้ต่อจูอังอาไม้ปุบิยุไนมาตับแลนมันขโมยมออาซานิจุดจออนุตานิยุยอัจจุยาเอ็นยูจีจะชอบสกายเมืองตาดูวาลชิลาอาเฮเบิกิอัลยาเก้าติมสงาย mosangai nie azani ne tagliya tim nom ahlu pao kada antate he phan mo kada sangai azani gen ne jati the rain tim sie tapon alya kada ki alya ka tim sangai da wenjen ko pomo chuk jo ta pu jo aw san mai pomo chuk jo cha kai kai hak de khom di yu kai jo kra ko pe kai an so sam pon ko kra lok lo ne kai ge da tum tai ko lu ni sa ryang jo cha de yu na ki pon di yu kha lak sak se kada di an ang the more ponson ka ukra kui ki mo ponson son kwan pu phapek so sang pon lak la ne khai ka da tum tai tu mang ki pon di to chiu son kwan di mang hak te ma e jo ti yok yo min no ki na pyam ka kan jo pi yu ki mo pating je no a ka da ne sangai ni asani ko ek pon di yu ka jo ka yok yo sangai and mo kanan so sang pon do ke de mo son pi yu ki ka pyam e My happen to talk a pura kaya son a can job to create you son.
1: Uchitu Dolan Bidumia, Mingla Bound a piece of Chabazilu, MCDN Apoetaria, no consata layavarishi. A kuchenga sabi, MCDN a tolemuru satin of Mapiparishi.
3: We call so sang nepot ehom busima about the Kada Nairum Pride. So sang pun quick crack horum a kapyang pop, pomokora to serve, but get kind cool night and ah. So sang pun quick crack, dim joy a about the incomoka call the jaw on loop at that boat job on sand no ayunani. Stang ra chit chi ken ne da ki alya kaw tum sangai mo sangai ye asani ne atakle atim nom okhnan kada mang pi te germany norway pundi yu kan jokra yak yo tu sangai and my kon pi hak ba mang man pundi australia rong wi sima pao ti my kon pi mang myanmar pli te online sang yu nan rain ding sia ta pon kya nom kada ki alya kaw tum mo sangai to ta pu chou ong san my che yu kan jo hak te ju ti hai kue kan niek ti atakle atim nom pundi yu kan jo ka yak yo sangai an so sang ai pundi pi om mo sangai pating je no ti a he so sang lim mo ti kan jo pa hom so so we e kada mo myanmar po kem in phan mo pu pu hai to ju ko hai to pa mo ta pu jo ang san ma ju ju kan jo hak te ko hai pundi sap ju so kon pi mo myanmar kada veng chang kong ko pundi nap yam ka sangai an ka hai pun mo man ki kap lai ka ya kada Pesmae di hu meng timbo kuisi krap betul ket korabu meng so sang moh krap kor bejo ma so sang pundi yuk jiki ma ustrinyo skat ma korabu meng kan ki leader lai stang hai than moh meng jamani ko tapo jau ang san po pe po krom no cha kain kai hak te kan ki no ki ko hai pundu ket ka kan jo bi yuki no ah lu to tong yun na le cha kain kai hak te asan ni kan ki so sang pun u de mai krap lai krai ya no ki ta pun de to ju son e de ti tan lai so sang ai pun di pi om ka bi yuki ka da po kem in e cho ti ti rang riao kai ไปอยู่กี่กระปอกแกมเองประมาณจุดจอประจุเคยได้อยู่กันจอมเมืองก็โซสังในปนปีเอียงเรียวมอกประติงจือเนาะกี่อาเฮ้ยตั้งเลือดจืดจืดแกนแน่ท่านหมอกันจือไปช่างมาเมืองมันปลักระตับแลนมันปูสุกสักขันขี่กระปอกแกมเองสมัยได้อยู่กันจอกระโกมายเมืองฟิลิปปินส์อาเซียนยำคนนั้นท่านหมอกระปอกแกมเองก็ปลักระเมืองฟิลิปปินส์การจอบช่างมาอาเซียนประกุยปืนกลมตะกะท่านหมอกร้องกับสมัยกิจสตรีแขนขี่ก่อจอบีฮอดการกรองปลองพันจีตตีตะไลนออายุนั้นกระดาปอกแอมเอ็นตับแลนมาร์กผู้สุขสักท่านนอกิจสมัยดิสตรีมาอาเซียนปอตะปอกแขนขี่จอดีอยู่กันจอกรองบล็อกปับลีคิดเอิญพันเจออากาศขี้อันเลี้ยตังอาสงายให้สสังกุยกาแฟกิติยามกนันนอกิอังปุ่นที่หักการกระกุมอาเซียนแอนกุยกาแควคอมพีกิอีกคนกุยกาท้องพันมอกระดาอาเซียนแคนคีกองกับปทุมเทียงกีกันจีแอนกุยตีดาราเริงตังอาตินุ่มเข้าให้ปรีตับแลนมันสอบสปรอมกระดาเมืองเมียนมาปุ่นที่อยู่กันจอกระกุมนุ่มปังอาเซียนยามกนันพันมอกระดากระกุมนุนปังอันแกนแนปลักระเมืองเมียนมาอังโจดิเวกเมื่อคืนนั้นกระดาคีพวันปวายทุลานเมืองฟิลิปปินส์ปุ่นดิยูกันจอกระกุมอาเซียนกระดาเวงซีปูปุ่นจอดิทีเป็นกล้อมเมืองฟิลิปปินส์แคนกีโกโซซังในปุ่นยูเอกันจอสังหลังปลักระเมืองเมียนมาหม่อมหม่อมของกระบสตูทอมพวันปลอกแคนกีกุยกระตัดดี ท่านหมอกองเอ็นแคนกีมอฟติงเจอโซนกราปือเสิร์ฟตีนอกแกอายุนานเฮสังปุ่นจุดชิกันแน่ประจอดตีปุ่นกลมอาเซียนตุชกสกายเต็งกระดับเมืองพิลาปังโซสังในปุ่นเกะขี้การจอปลักระเมืองเนียมมากระดับปอกแอมเอกระยุมพร้อมอังอาโซสูเวกระเกาะโจงยังกุยกระทัดกระเครื่องแมติงก็ประมาทจุดจอปกุยปุ่นกลมต่อลายสตีอยู่นั้นท่านหมอประตอกระคือกระสวนปลักระเมืองมัน SACM ปลักระเมืองเมลูชาร์ดปุ่นดิปลีการลุกุยหอมนอกกระดาคีอันเลียเกาไดสปลักระสตรีฟิลิปไปกรองกระแอกเรียงกระปลุดอังอาไม้กรองแบบสตรีตับเล่นนานผู้สุขศักดิ์สนะอาเซียนแขนขีกระปอกแยมเอ็นเตอร์กระปหูนอกิโกมอเดอร์กระปลุดนออายุนานเฮนอกิโกอังโตอควางปลักระนอกิเอปุ่นกุยกระตองเฮเขาให้จะตับเล่นนานดิปรีสออฟสุพรอมกรองกระปตัดที่กระดาอาเซียนพันจีกันได้นอกจากปนดิฟัดการลูปตัดจุบอาเซียนนอกจากอุ่นกระนับยำกับยังหลายปฏิกิเนาะอายุนั้นพันมอกระดากระกลมอันแกนแน่เผาดีปอลูสตีกับยังตับแลนมันปุสุกซักกระดาบอกแยมเอ็นยาอังสันสุจิไม้ประมอจุดจบจะอยู่กันจอมเมืองแขนขี่สุสานแนเนียบไว้กิดิปนดิต่อลูตายอยู่นั้นบอกเฮ้กองกระกุกยูตับแลนมันปุสุกซักไปคุยที่อยู่กันจอกระกลมสนเมืองอังตมอกระบอกคอบจออังตมอตะกระอบหม่อมนอกิอายุนั้นเด็กขี่เอลียาตงาสงายต้มหอยตงาราสงายดุนดักไปอยู่กันจอกระกลมกระดับเมืองฟิลิปปินส์เวนิลากระดับกันจอกระกลมอันปลักระปุยตีอาเซียฟงติงช็อปไม้ปกุยปุ่นกลอมหอยที่หักขมอุ้ยพันหมอกสตรีตับแลนหมันกิดหักกันจอกระกลมเองพอดีอยู่กันจอบล็อกกระปรีกีพันจื้อตุตีนอกอายุนั้นเฮ้สร้างเองมอลายสร้างประตอจุดจอไปอยู่ไกลไกลกระดับจากพัง MCTM เข้าวันแยกไปกรองลายสร้างเองแกไปคุยกับฟารองฟารีไม้แกมอกกับพลาดตกลงสุดเบกุจึงเจิงแกสไตล์ติงมาสนกุกับเจ้าผู้เฮ้

ติกราตัดดิท่านหมอกรองเอ็นแคนกีมอตเต็งเจอโซนกอราปืดเสื่องตะตีนอกแกอายุนานเฮสังปุ่นจุดชิกันแน่ประจอดตีปุ่นกลอมอาเซียนตุดชกสกายเต็งกระดับเมืองพิลาปังโซสังแน่ปุ่นเกะขี้การจอปลากระเมืองเนียมมากระดับปอกแอมเอกระยุมรอมอังอาโซนโซเวกระเกาะโจยังกุยกระหลัดกระเครื่องแม่ติงก็ประมาทจุดจอประกุยปุ่นกลอมต่อไลสตียุนานท่านหมอประตอกระคือกระสวนปลากระเมืองมัน SACM ปลากระเมืองมาเลเซียปนดิปลีการลุบกุยหอมนอกระดาขีอันเลียเกาไดสปลักระสตรีฟิลิปไปกรองกระแอกเรียงกระเป็นหลุดอังอาไม้กรองแบบสตรีตับเล่นมันผู้สุขศักดิ์สนะอาเซียนแข่งขีกระปอกแยมเอ็นเดกระปะหูนอกิโกมอดเดกระเป็นหลุดนออายุนานเฮนอกิโกอังโตอักขวางปลักระนอกิเอปนกุยกระตองเฮเขาให้เจอตับเล่นมันดิปรีสออฟสุพรอมกรองกระปะตัดที่กระดาอาเซียนพันจีกันได้นอกอย่างปนที่ฝัดการลูกตัดจุบอาเซียนนอกอย่างอุ่นกระนับยำกับยังหลายปริกิเนาะอายุนั้นพันหมอกระเดากระกลมอันแกนแน่เปล่าดีปอลุสตีกับยังตับแลนมันปุสุกสักกระเดาปอกแยมเอ็นยาอังสันสุจิไม้ประมอดจุดจบจะอยู่กันจอมเมืองแขนขี่สุสังแน่เงียบปล่อยกิริปนที่ต่อลุตายอยู่นั้นบอกเฮ้กองกระกุกคิวตับแลนมันปุสุกสักไปคุยที่อยู่กันจอกระกลมส่วนเมืองอังตมอกระบอกคอบจออังตมอตะกระอบมอมนอกอายุนั้นเด็กขี่เอลียาตงาสงายต้องหอยตงาราสงายรุ่นนักเรียกกันจอกระกลมกระดับเมืองฟิลิปปินส์เวงมันนีละกระดับกันจอกระกลมอันปลักระปุยติอาเซียฟงติงชอบไม้ประกุยปุ่นกลอมหอยที่หักขมอุ้ยพันหมอกสตรีตับแลนมันกิดหักกันจอกระกลมเองควัดดีอยู่กันจอบล็อกกระปุยกีพันจืดตีนอกอายุนั้นเฮสตังเอ็นมอลายสตังปะโตจุดจอไปอยู่ไกลไกลกระจับพัง MCTM เข้าวันแย่ปิดกองลายสตังเอ็นแกไปคุยกับฟารองฟารีไม้แกมอกกับพลาดประครังสุดเปกุจึงแกสไตติงมาสนกุกับเจ้าผู้เฮ

0: ยามองลีเลยกลายเป็นเจ้ามาข้าสาเกียบาบีมันนี่เรามาตุ้งมาโง่กันคุณยายอยู่ข้าชอบตัวบีอาดีนี่น้องเมย์ที่ยามองลีทำบีเราหาดูโง่เนี่ยบาปชิดตามเราหาดูมาอาจจะสิ่งเดียวที่อาจจะสิ่งใดที่ถูกพาลูกมาเราเจ้ากันสิ่งที่เรามาเด็ดเช่นเดียวกันงาอ้างวยเมย์สุบีเราเจ้ามาตัดที่มือทาร์ได้ลูกเจ้าตัวเลยไอ้เจ้าทั้งสายเจ้าป้าตัวเลยไอ้ไหนไม่รู้ว่าสายเจ้ามาจะอาบูสายเจ้าก็เชื่อเราไม่อาบูเดี๋ยวนะไอ้ก็น่าเชื่อเลย
1: တခြားလူတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါကိုယ့်အတွက်ပဲတောင်းပန်ရှိတယ်ဆိုလို့ဒီမှာတကယ်တောင်းပန်ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်းပန်ရှိမှတောင်းပန်ရှိတယ်လို့ပြောနေမှာဖြစ်ပ

0: ปลาบงลีปลาบงลีนี่กลายเป็นจะมาขันษาแก่ได้บ่พี่งะนี่ตรงมาจะมางูแก่กูไม่อยู่ขันชอบตัวพี่อ้านี่พี่น้องแม่ดีปลาบงลีทานพี่แล้วงารู้งูนี่บ่ผิดตามะโหลงารู้มาอัตตัสสิเลยดีอัตตัสสิล่ะนี่โทบ่ลงมาโหลเจ็ดกันนี่เสกนี่ตรงมาดิเช่นเตะตามะงาอ้างูไม่เหมือนสุบิ่ดจะมาตัดดิมวยทาตาเด้ลูกเจ้าตัวเลยเลยจะ60ตัวปลาตัวเด้ไอ้ไหนไปตัว
1: 你到哪去嘛？可以去嘛？呀。

0: ตาบงลีนี่กายพี่ก็จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่ตรงนี้จะมางูแก่กูแม้อยู่นี่คันชอบตัวพี่อ้าฤทธิ์นี่น้อมเลยดีปามงลีทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดไปมรู้งารู้มาอัตตศีลดีดีอัตตศีลดีโดบาลงมามรู้ติกะนี่เสกฤทธิ์ทํามาดิเช่นเปียดางาอ้างวยเมย์สุบิ๊ดจะมาตัดติมวยทาบาเลยลูก
1: ชอบกว่าเลยเอ้ยจะ60จอปาตัวเด้เอ้ยไหนบอกว่าไส้แทบไม่จ๋าบุไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโดยไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบุติยะล่ะไส้แทบก็บ้าๆมั้ย

0: And I'll get up. You sit there, be so chaotic. Do you got it? I don't let these up people. Didn't tell me, so tired. I don't get to trouble, hopefully. And that can be. Don't cut can be sitting lonely in a wind and river. I don't need to do. A gentle sister job. Yoga got so jiggle with cook and money. Machine and again, I need. A dead you be here. Not a big deal. Oh, wait, you did. We die so good people. Now, Jordan will tell me. Seriously. That person ran each other. Did you got away with the FK? Not a big deal. เมื่อเดียวกูเย่เย่เย่สั่งจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปเกี่ยวกับเรื่องนี้พี่ดูเรื่องนั้นเราไม่กลัวมันมากเลยเราเรื่องตัวเองเราเรื่องมีเรื่องเราเป็นตัวมาตัวเองเป็นตัวมาสักเท่าไหร่ก็เป็นจริงชัดสองที่ได้ไหมสองที่ตรงไหนสองที่ตรงไหนจ้ะเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เลยค่ะ我们就一起去吃他们。我们现在就是十多人家，我们慢慢带过来家，我们就留我们票库，你需要不？
1: 你妈毕竟是阿那些老家的老苗裔，大爷那对着尼姑妈妈的阿龙拄着话，切开西楼人员酸的，Democracy Federal 比方书记有第三那一段，今马路 CDMA 阿苏里个PDF 毛那马里，超破米巴皮杜里，大爷那对着奶奶都塞了来着一种梗。